้ยสบายดีขน้อยสบายดีสบายดีกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งโทษเด้อโทษเด้อมื้อนี้คนโศกบ่สบายปากบ่ได้ขอบใจลูกพี่เดียวเลยค่ะขน้อยจะมาขน้อยมื้อนี้เนาะมาพบกันอีกกันเดือนเมย์วันที่17ปี2026ที่เวทีอยู่ภาษาลาวเฮามาพบกันทุกตอนเช้าวันอาทิตย์เด้อขน้อยเด้อเริ่มแต่ 10:51 นเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าขน้อยสิออกไปเออร์ลี่จักหน่อยแบบว่าอยู่นี่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็สิไปว่าทั้งวัดอันลาวชนเจ้าห้าเพิ่นมีตักบาตรบุญวิสาขบูชาก็เลยว่าขนกสิริไปมีแต่ว่าสิเปิดเทปไว้แต่ว่าบ่เห็นก็บ่เป็นหยังเนาะเห็นกันครึ่งชั่วโมงก็โอเคแล้วโนชอยเป็นวัดนี่เมื่อวานนี่จนปากก็บ่ได้ขน้อยทั้งสมาคมลาวก็บ่ได้ไปห่วมเพราะไปบ่ได้เนาะปากบ่ได้จักดีเป็นบ่ฮู้ว่าเป็นหยังอันนี้เพราะว่าน้อยนึงน้อยนึงเพิ่นก็เป็นได้อยู่นี่นะบ่ฮู้บ่ฮู้ขอบใจเด้อลูกพี่เดียวขอบใจหลายๆมื้อนี้ขน้อยสิอ่านอันเนซาคันอ่านได้แต่ว่าอาจจะอ่านแต่ข่าวทั้งวัดลาวชนโจสิบ่ได้ปานใดเพราะว่าต่อไปที่หน้าซะที่หน้าจังมาอันเว้ากันใหม่ทีนี้ขออ่านข่าวเดียวเพราะว่าพวกปากขน้อยมันบ่ได้ปานใดนี่นะมันแหบตั้งเทื่อเฮาเว้าหลายเพิ่นสิไอโอเคขน้อยอย่าลืมเด้อทุกฐานไปเด้อนี่เด้อเพิ่นเตรียมแล้วเพิ่นอันนั้นแล้วอันทางวัดลาวทรอนโตเฮาเพิ่นมีการตักบาตรบุญวิสาขบูชาเด้อขน้อยเดือน6เพ็งเป็นวันมหาอัศจรรย์อันสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้า1เป็นวันประสูติและเกิดผู้หน่วยเป็นวันดับขันธ์อาสรุอนุตตระสัพโพธิญาณและก็3เป็นวันแสดงธรรมกัจจักกับประวัติสูตรโพธเป็นโอเคโพธอันปัญจวัคคีทั้งหาตีและสี่ขนตัวนี้อาทิตย์สี่โดเป็นวันเสด็จดับขันของดับขันเขาปรินิพานดับขันเป็นเพิ่นเสียชีวิตเนาะขนตปรินิพานขนตจะอ่านหลายบ่ได้ขนตพอด้วยสำนีเดิมไปว่าไปเธอเดินนี่อยู่ชิทิวงเฮียนเดี๋ยวเพิ่นเริ่มแล้วระยะนี้เพราะว่าขนตสิไปก็สิมันสิไปแต่ตอนสุดท้ายเพราะว่ามีแต่สี่อันนั้นเลยก็อันนั้นไปพบกันเด้อขน้อยไปเด้อถ้าขน้อยก็สิพยายามไปให้เห็นกันแท้ๆอยู่ที่30 at school gym single 30 cause for everybody knows นะขน้อยเด้อบอนทิตตักบาททั้งเฮาเฮ็ดกันเฮาได้ปฏิบัติกันมาทุกๆอันทุกๆเดือนทุกๆเดือนตามหิดของประเพณีแล้วก็แปลว่าอันเจ้าอธิการวัดลาวโชรนโจพระอาจารย์สมพรจันทองค์ประธานจัดงานกับเป็นคณะกรรมการของวัดลาวโชรนโตสิก็ว่าบ่ได้เจ้เอ้ยเป็นวัดแห้งอันนี้มื้อวานนี่ไปใส่กับไรมีแต่อยู่เฮือนจะว่าอันมามื้อนี้หั่นประจําเป็นสิจะมาแปลว่าหั่นจักหน่อยเฮาครึ่งชั่วโมงก็ไปแปลว่าสิมีแต่สิเปิดไว้ป้าว่าสิเปิดเพลงหลายเจ๊ให้พ่อเขาอ่านสิบ่ได้มันอยากไอเนาะแต่จริงกับที่วัดก็ว่าสิบ่อยากไปปานใดก็จะโอเคว่าไปเขาก็สิอยู่ใกล้อันพอมีพี่น้องจังหน่อยบ่อยู่ใกล้เพิ่นปานใดจังหน่อยเพิ่นติดมันบ่ดีพันญาติขอหน่อยเด้อ Hantavirus นี่ระวังเด้ออันนี้ก็ตามลมที่รัวลูกสาวว่าอันอาจับบ่แม่นเพิ่นบ่ขี้เหือพอลูกเพิ่นสิพากันไปเดือนออกัสต์ไปทางอันPortugal นครหน่อยนะ

ขี้เหือตัวนั้นรู้ว่ามัมไปว่าเหือตัวโอขน้อยก็จะว่าภาษาลาวสว่าภาษาอังกฤษมันสีบออันนั้นเหือแต่ว่าที่เป็นพญาหนูนะเหือแบบทึกๆนะเหือจะแบบอยู่นี่ซื่อๆบ่ได้ไปในโอเชียนไปน้ําอันไปน้ําอันนานเพิ่นยังขน้อยไปน้ําหนองหนองใหญ่ๆคือเฮาเล็กอันนั้นออนแทริโอเลกว่าซั่นน่ะเจ้เอ้ยไปจังซั่นจะว่าก็บ่ว่าอังกฤษดอกจนเพิ่นสิได้ยินเพิ่นสิว่าเฮาว่าเนี่ยบ่ดีก็มีแต่ให้ระวังออนแทริโอเฮาเพิ่นก็เป็นหลายคนอยู่คือว่าเห็น7คนเพิ่นว่าสิเนาะแต่ว่าอันนี้น้องน้อยก็ส่งมาให้ขน้อยก็เลยสิบอกให้กันฟังซํานี่เนาะแต่ว่าระวังหั่นแหละเฮาบ่ไปหั่นไปนี่ก็ใส่เป็นวัดหลายอันนี้อาจจะบ่แม่นพญาตัวนี้เนาะแฮนจะไวรัสนะอาจจะบ่แม่นตัวนี้แฮนดัสไม่ใช่แฮนดัส something like that มันขนาดมึงดูอาจจะบ่แม่นอําจากพญาอันนี้เนาะเพราะมันเป็นวัดเนาะมันเป็นวัดนะมันก็เลยว่า let's see มันเป็นวัดซื่อๆเด้อขน่อยเด้อคีเนียนอย่าแฮนจัสแฮนดัสไวรัสแฮนดัสไวรัสนะจังว่าอันนั้นเฮามีแต่อันเฮามีแต่ระวังหั่นแหละขน้อยเออไปหั่นไปหนีก็บ่ไปบ่อนอันนั้นหลายเด้อไปบ่อนอันบ่มีคนหลายนี่ Hi sis no I'm not look at me I got a cold since I would say Thursday Friday I went to birthday party น้องเพลงน้องอันเพลง yesterday I couldn't go anywhere thank you the sister for dropping by yes บินเดียวเอ้ยเมล่าว้าวสบายดีลูกเด้อมีแต่บินเดียวแล้วเข้ามาแท้จริงน้องก็บ่มีเวลาน้ําเอื้อยเนาะก็เลยบ่ได้ฟ้อนนํากันมื้อนี้หั่นฟ้อนบ่ได้เด้อซิสเตอร์ปากก็บ่ได้บ่ได้แต่ว่าสิเปิดเพลงลูกบินเดียวเพราะว่าว้าวหลายก็บ่ได้เพราะว่ายันไอหั่นน่ะน้องอยู่เนาะให้ในมันก็สิบ่ดีแต่ว่าเสียงนี่ใครได้เมื่อวานนี่ว้าวบ่ได้จักดีพี่ลึกแล้วว่าขอบใจนะซีเธอ you enjoy whatever you do I watch all the time though I did but sometimes I didn't even make a comment but just yes I did sis I did was nice to see you everything sometimes you know you show the clips sometimes it's so sad I don't want to watch that but it's okay sis you know that's your job only happiness only when thing but really nice is really nice okay ขน้อยลิมิตเดียวใส่ลูกฟังเด้อนี่พวกขน้อยสิเว้าหลายบ่ได้อือฮึokay thank you see thank you เอาเบาเสือเขียวผู้สาวเสือดําเพิ่นว่าสิได้ลูกมิเดียวส่งให้แล้วสิเบิ่งว่าจักว้าวหลายนาทีได้นี่นะเบิ่งลูกเบิ่ง5นาทีไปพุ่นมวนได้มีแต่ดาราหนังห้องเสียงดาราหนังห้องอันมีหยังก็ดาราหนังห้องเสียงดังอันดังของประเทศลาวเฮามอบให้ทุกสารเด้อขน้อยเด้อโคโซก็เป็นวัดนี่นะ

ขาน้อยมวนหลายมวนหลายนี่สิว่าเราเอไอจะเอไอซองบักขาน้อยมากมากนั่นมวนหนึ่งมาขอโทษเด้อขาน้อยเด้อเบาเลยกันดิอันดนตรีเนรายการเสียงห้องเนาะเพิ่นเฮ็ดดีหลายเพิ่นเฮ็ดดีหลายฮู้ซาดซิสขอบใจเด้อขอบใจทุกฐานที่เข้ามาม้วนเหมือนว่าซิสไอโนไอไลค์เกตอะลอตทูไอไลค์เกตซิสโอไอแฮฟออนลี่7 minutes to go เดซิสไอโนขาน้อยเอาว่าแล้ว so you have you heard about that the Honda virus is Honda right so มีแต่เราบางแต่ว่าเราบางอันนี้ขาน้อยระวังสำคัญมีแต่ว่า what should I say oh Honda virus มีแต่ทำขันเข้าไปใส่กันระวังเดินไปเป็นพยาธิตัวนี้นะติดไวพยาธิฟลูนี่นะแต่จริงขาน้อยบ่ได้ไปแปลว่าไปสี่ even my hair wet ก็ยังเป็นนี่นะเพราะเมื่อนั้นเอื้อไปจิ้มสะหัวเนาะก็มันเป็นอากาศงามอยู่ใดมิแต่ว่าเอื้อว่าโอเคยูโน่สี่เป่าหลายผมเฮาหลายน้องยูโน่ไว้ผมเอื้อมันหลายก็เลยเป่าน้อยหนึ่งก็แห้งแปลว่า 80% บ่แม่น 100% ยังติดได้เด้ sis when I come home I know it แบบ body how aching แล้วก็แบบ you don't feel good ฉันนะรู้สึกว่าเอื้อว่าสิเป็นแล้วได้นี่เนาะ so you can't get a wet body or body little windy มันยังเขาต้องหนุ่งเครื่องอุ่นๆจังได้ what's nice day though only the wet hair a little bit it's not that big deal for me I think but then no เพราะว่าบ่ได้อันอากาศอันห่างกายเขาหาบ่ได้เป็นวัดหลายเถื่อ couple times I got a flu a cold I don't know why couple times this yearIt's like, I would say constantly, every month, not even skip a month. Oh, Kanoi, eh? Today I'm la, by that to cut. Oh, jeez, I have to put this one. Sorry about that, Kanoi, I have to, and it gone. For what, and she did buy, and what? Don't know, she, and then, mouth, they wow, lie, but I, that for what, don't undownload, don't you go, sis? Yeah, where's that? No.โทษเด้อขน่อยโทษเด้อโอเคเพราะว่าสิไปก็เลยว่าสิเปิดอันนี้ให้ฟังแล้วพ่อแม่พี่น้องครึ่งชั่วโมงตัว

0: แต่ว่าเฮาแลตอนนี้เขาก็สิบ่ได้อยู่มีแต่สีอันโซ
1: Let's see this yes
0: เพราะว่าเฮาใส่หลายนาทีเพิ่นยังดาวน์โหลดอีกโซขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็น้อยพบกันที่ไหน hopefully hopefully I get better but I think should be okay should be okay เพราะว่ามันบ่อันนั้นเนาะมัน no no choice no choice เลยเป็นจังซี่นะ I you know what I say I drank the like a tea with lemon with all lime I think lemon but the out limes ใส่ตัวสีเหลืองฮะเนาะก็กินแล้วเพิ่นว่าพูดระเบิดฮันนี่ I did that but it doesn't go away oh okay เอ้ยขน่อยเอ้ย today I'm la this is ka thank you so much okay thank you เอาพังเพลงตัวนี้ก่อนแล้วก็สิไปอันนี้เพลง all of you ดอกเนาะอันกุหลาบปากเซ่เพิ่นเอ้ยชิเมียนเอ้ยเมียนหันมันนี่ก็ไปขอบใจเด้อขอบใจเด้อบิ๊ดเดียวขอบใจขอบใจ baby what's my baby แล้วขอบใจขอบใจน้องสามอะไรหลายๆ the sister nice to see you I'm so happy to see you sis thank you เด้อโอเคฟังเพลงตัวนี้ก่อน sis

0: ของพวกคานอยเนาะอันเท่าคาเมลนี่เพิ่นก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์นะมาลาวเรดิโอและเพิ่นก็เป็นคนเป็นสปอนเซอร์ที่ว่าสปอนเซอร์ทุกๆสิ่งทุกอย่างสำหรับลาวคอมมูนิตี้เนาะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเพิ่นก็เป็นคนที่ว่าซัพพอร์ตคอมมูนิตี้ของสมฮาวเนาะมื้อนี้ก็จะมามอบรายการให้อันทาวคาเมลคานอยก็จะให้ทาวคาเมลนี่introduce himself so Kamel could you introduce yourself to the Lao community
1: of course just want to say good morning everyoneAnd I know there's a lot of New Year celebrations going to be starting everywhere, so
2: Thank you,
1: New Year to everyone
2: out
1: there in the world. My name is Kamal Bhardwaj. I'm the owner of Lotus Funeral Cremation Center in Toronto, Kitchener Funeral Home and Crematorium in Kitchener. And, I love what I do. We serve families, and I've been doing it for many years, and I have a real passion for helping people and serving communities.
0: And we noticed that, Kamel, from working with you. We certainly know that. So, Kamel, เพิ่น คณอยจะขอโอกาสมาแปลหน่อยนึงเนาะ เพิ่น Kamel นี่มี experience หลายๆ แล้วเพิ่นก็มี2 location เนาะ อันนึงอัน Lotus Flower Lotus Funeral Home เพิ่นอยู่อันแถว Toronto เนาะ อยู่ใกล้ Woodbine นะ แล้วก็เพิ่นก็มีสาขาหนึ่งที่ว่า You Kitchener ที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดเพิ่นก็ได้เฮ็ดสาขานั่นแล้วก็มีหลายคนที่ไปส่งสการอยู่แถวนั้นเนาะก็เคยได้เจอเพิ่นมาแล้ว so Kamel I just want to ask you what sticks out to you when you work with a little bit with the Lao community in terms of funerals need
1: you know I tell you something first of all I think the community is a beautiful and rich community very cultural love their familiesLove their seniors, you know. It's a beautiful to watch them, especially on their funerals, right? Because everyone comes together. In other practices, when it comes to the Laos community for the funeral rites, you find that there is actually commonalities with other cultures as well, right? And how they pray, offerings, chanting. The clergies, in this case, would be most of the monks will come.And so it's amazing to see the differences, but also the similarities.
0: Very nice. คณะได้ถามคาเมลเนาะว่าสิ่งใดที่ว่าประเพณีของลาวเวลาเขาจัดทรงสการหันที่ว่าเพิ่นเคยเห็นและเพิ่นสังเกตเบิ่งนะสำหรับคาเมลแล้วว่าเพิ่นว่ามันมีแนวติดแนวต่างแล้วก็มีแนวที่ว่าเสมอกันคล้ายๆกันกับอันประเพณีคนอื่นเนาะสิ่งที่ว่าเพิ่นฮู้ว่าสิ่งที่ยูนิคสำหรับประเพณีคนลาวก็แม่นแบบที่ว่าเวลาเขามารวมกันเนาะมีทั้งผู้น้อยมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งแบบคนเก่าแก่พี่น้องเก่าแก่พ่อป้าพ่อลุงไม่ป้าพ่อลุงเพิ่นก็เห็นว่าคนลาวสามัคคีกันสำหรับครอบครัวเวลาเขามาส่งสการนะเพิ่นว่าเพิ่นก็เห็นเพิ่นสังเกตเห็นว่าความหักแล้วก็สิ่งที่ว่างามสำหรับลาวคอมมูนิตี้มันเรื่องสามัคคีกันแล้วทุกคนเขามาเรื่องอันนี้ก็สิ่งนึงมันก็แบบคล้ายๆกันกับประเพณีคนอื่นสิ่งที่ว่าเราหู้หันสังเกตเบิ่งหันก็แม่นสำหรับอันการต้องการแบบเฮาเอาคูบาเนาะคูบามาสู่อันสิ่งอันนี้เพิ่นก็มี experience หลายเนาะอันนี้ก็แม่นสิ่งนึงที่ว่าเพิ่นสังเกตเบิ่งว่าเพิ่นมี experience หลายแถวนี้so thank you for that answer Kamel I guessMy next question for you would be like, what are the advantages and the disadvantages for

0: pre-funeral planning ahead of time.
1: Mm-hmm. I think the, let me start with the advantages.
0: Okay.
1: Right? The advantages are in a couple of ways. Mm-hmm. Number one, the emotional aspects. Mm-hmm. Because, you know, when someone passes away, it's a very traumatic time for people, for families, right? Imagine you're losing your husband or your wife or your children, mm-hmm. your grandparents.
0: Okay, I'm going to translate it because I would forget. So, can I just tell Kamel, no? Some kind of day to a Homa could learn, be learned by, no? To a poor pun Dionini and program component gummy, but to a high how the plan and song sagan.เวลาคนเขามีความตายเนาะให้ทุกคนแบบสั่งมาแพลนล่วงหน้าเนาะแต่ขน้อยก็ถามว่าเป็นอย่างมันสำคัญแบบไหนเนาะแต่เพิ่นก็ว่าอันสำคัญเพราะว่าเวลาเขาสูญเสียคนตายหันคนที่ว่าเขาหักหันมันมีการที่ว่าโศกเศร้าการที่ว่าบ่พร้อมที่มาฮับเอาสิ่งแบบซี่เมนบอกแล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาซอยเหลือได้คันเขาได้แพลนไปล่วงหน้าเนาะ Thank you for that and what are the other advantages
1: So when it comes to the emotional aspects when someone passes away it's very stressful for a family mm-hmm. and they have to make a lot of decisions in a very quick time and a lot of them are unpreparedright mm-hmm. because we have to collect information a lot of them don't know where this information is mm-hmm. and they have to go search for it because we have to like, register a passing
0: mm-hmm. okay so come out ได้เพิ่มได้ว่าเพิ่มเนาะเพราะว่าเวลาเฮาสูญเสียคนที่ว่าเฮาหักกันมันเป็นสิ่งนึงที่ว่าเฮาแบบ stress แล้วก็หัก
2: บ่ได
0: ้หักบ่ได้เนาะแล้วก็อันความคือท่านมันอาจจะแบบบ่พร้อมอาจจะบ่รอบคอบเพิ่นว่าสิ่งนึงที่ว่าเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่มันซอยเหลือแบบที่ว่าเฮาเก็บของสําคัญนี่เก็บไว้อยู่ไสมีอย่างแน่ที่ว่าสําคัญเนาะเพราะว่าอันสิ่งแบบซี่คันเฮาบ่เคยผ่านความเป็นความตายมันยากที่ว่าจะคิดไปล่วงหน้าสิ่งที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมีคําฮู้ให้เพิ่นก็มาตักเตือนเนาะว่าอันสิ่งแบบซี่แบบของสําคัญนี่เฮาได้ไปเว้าไปไว้ใส่ได้ไปไปไว้บนsafety box บ่หรือว่ามีสอบ่ที่ว่าเฮาเขียนไว้แล้วก็ให้ทุกๆคนฮู
2: ้คันสิว่าเนาะเราเรียนการจิตกันใจของเฮาบ่เตรียมเนาะถ้าบ่ได้มีแค่การเป็นการตายขนาดนั้นจะตายเดี๋ยวนี้ก็เริ่ม
0: เริ่มปรับเลย
2: แบบ so we got ready for that
0: that's right
2: so เดี๋ยวนี้อันคําแม่ก็จะมาอธิบายให้ว่าเตรียมพร้อมวิธีใด
0: แม่นละคันเขาเตรียมไว้มันก็แบบที่ว่าล็อกคอบหน่อยนึงเนาะ
1: yes thank you I can give you an example like how it can be a stressful situation for example let's say there's a husband and wife right and I'm not stereotyping this but let's sayThe husband looks after all the financial aspects, right? Knows where all the PIN numbers are, where the insurance is, where all the bank accounts are, where all the funds are. Mm-hmm. And maybe his spouse was looking after all the other things in life, right? Domestic duties or things like that. Mm-hmm. And unfortunately, he passes away.
2: Mm-hmm.
1: And guess what? Mm-hmm. She has no idea where anything mm-hmm. is, mm-hmm. right? Because people don't talk about it in relationships. Mm-hmm. And did you know that every year, the Bank of Canada collects hundreds and millions of dollars of unclaimed money that should have gone to a family, but it's gone back to the government because nobody knew?
0: That's crazy, Kamel. So Kamel, open my mouth.example ให้สมเฮาฟังเนาะเพิ่นมาเว้าบางเทื่อนะคนผัวเมียกันเขากับเฮ็ดเรื่องธรรมดาไปเฮ็ดไปเวียกไปงานไปการแล้วบ่ได้เว้าสิ่งที่รอบคอบเพราะว่าการเป็นกระต่ายมันเป็นสิ่งนึงที่เฮาหาเนาะหาเว้าแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องเว้ากันต้องได้เตรียมไปหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเฮามาอยู่เมืองแคนาดามันมีกฎหมายมันมีหลายอ่ะสิ่งหลายแนวแบบที่ว่าเพิ่นมาเว้าบางสมมุติเนาะว่าผัวเมียหั่นคนนึงอันผัวอันเฮ็ดสําหรับครอบครัวหั่นเพิ่นเฮ็ดแบบที่ว่าจ่าย

0: เงินแบงค์จ่ายเบี้ยวจ่ายอย่างมาแต่สิ่งที่ว่าเมียเพิ่นหาผ่านอาจจะเป็นเบิ่งดิกน้อยหรือว่าเฮ็ดอาหารการกินแล้วก็อันสมมุติเนาะสมมุติว่าผัวเพิ่นได้เสียไปเนาะอันอันนี้เมียที่ว่าบ่เคยหับเรื่องอันแบงค์เรื่องเงินค้ำหันก็บ่ฮู้ว่าจะไปต่อแบบใดก็บ่ฮู้ว่ากดพินอีหยังไปแบบใดที่ว่าผัวเพิ่นผัวเพิ่นอันได้อันใช้ปัจจุบันนะส่วนซิงแบนซี่เพิ่นก็คาเมลเพิ่นก็มาแนะนําให้แบบที่ว่าต้องได้เตรียมอันนี้ต้องได้เตรียม
1: โอเคขน้อยสิเข้าต่อนะเพราะว่าคาเมลว่านี่นะแปลว่าครอบครัวหนึ่งสองตัวเมียเมียละบ่เฮ็ดเรื่องอันนั้นธนาคารเหลืองแบงค์อย่างนั้นมีผัวมัดจ่ายนั่นจ่ายนี่แต่ผัวมัดซื้อกับผัวมัดแปลว่าในอันไปธนาคารถ้ามีอันนั้นพินนัมเบอร์ก็เป็นผัวหักมัดแล้วเมียบ่จังเมียบ่มีหยังเลยบ่ฮู้จักบัดนี้มัดผัวก็ตายก่อนซะ
0: สมมติ
1: แล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยังเกิด
0: เพราะสำหรับเดี๋ยวนี้นี่แม่หญิงนี่บางคนแม่หญิงนี่จัดการหมดคือกันรับผัวกับบ่ฮู้หยังมันบ่ผัวแบบสบายให้เมียเฮ็ดหมดนี่เน
1: า
0: ะมันก็มีหลายขออยู่ได้
1: อันนี้ตัวอย่างแล้วคุณหน่อยตัวอย่างแต่จริงๆแล้วมันทั้งหมดผัวตายแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยังหมดอันนี้รัฐบาลเอาเงินไปหมดคุณหน่อยเงินไปเบิดลูกเต้า
0: แม่แล้ว
1: อันนี้มีผู้หนึ่งอยู่มีผู้หนึ่งอยู่คุณหน่อยคุณหน่อย
0: ผู้ว่าซื้อเด
1: ้อบ่ว่าซื้อบ่ว่าซื้ออันนี้เนาะคุณหน่อยจังได๋ก็ได้อันคือคุณแม่เพิ่นมาบอกอธิบายให้นะให้ผัวเมียให้ฮู้นํากันทุกอย่างบ่แม่นโอ้ยผัวก็เฮ็ดแล้วก็บ่ไปเฮ็ดอันบ่ได้บ่แม่นแนว
0: แล้วคุณแม่เพิ่นก็เว้าเนาะทุกปีที่ว่าอันเกี่ยวกันกับอันเฮาบ่ฮู้อันครอบครัวที่ว่าบ่ได้ฮู้อันเรื่องพินนัมเบอร์เรื่องเงินเรื่องคําหั่นน่ะเพิ่นว่ารัฐบาลหั่นเอาทุกๆปีเอาเงินกลับคืนที่ว่าเงินที่ว่าบ่ฮู้ว่าจะมอบให้ไผหั่นน่ะเพิ่นว่าได้100 over 100 to 100 million dollars a year
2: it's a lot of money
0: yeah
2: it's a lot of money
0: หลายเติบเพิ่นว่าหลาย yeah
2: and I would say that probably so when somebody prearranges their funeral right it takes all the stress out because now people know that you know what when something happens we have it all planned we don't have to emotionally overspend which a lot of people do because when something happens and they haven't prearranged they emotionally overspend oh I need the best for this or I need this or what did mom want in color wise or what do you, they're guessing right
0: yeah
2: so when they do a prearrangement the emotions are taken out because they do it in a calm way right before anything has happened long beforeand they make good logical decisions not emotional reasoning
0: นั่นล่ะคําแม่ว่าเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่เนาะเพิ่นว่าอันสิ่งที่ว่าเฮาคิดที่ว่าสําคัญอาจจะบ่ได้สําคัญเนาะเพิ่นว่าอันสําหรับรายการแบบเฮาซื้อรายการเฮาจ่ายค่ะเพิ่นว่าอันหลายคนที่ว่าเวลาการสูญเสียไปเขาจะเดาเอาว่าแม่ต้องการแบบใดพ่อต้องการแบบใดแล้วแล้วอยากได้สิ่งดีๆให้พ่อแม่หมดแต่ว่าอาจจะบ่แม่นสิ่งสําคัญให้ที่ว่าพ่อแม่อยากให้เฮ็ดเนาะอันนี้ก็แม่นเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่อันความหลายใจอย่างเฮาก็มีสําจิตแล้วก็มีแบบที่ว่าเฮาพ่อที่ว่าพ่อแม่แบบให้เอากลางๆบ่หรือว่าเอาลูลาเรื่องอันนี้เพิ่นก็เว้าอันคันเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่เป็นความเดามันบ่มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งนึงที่ว่าอันพ่อแม่ต้องการหรือว่าประตูไม่ตื้อต้องการเนาะ
1: เอออันนี้ขน้อยอันนี้มีครอบครัวนึงแหละพวกขน้อยขน้อยลูกเองเป็นไปสื่อนําอันแพทริเชีย
0: แพทริเชีย
1: อย่าขน้อยสื่อแล้วเพิ่นอันนี้ขน้อยคนลาวเฮาเพิ่นสิถือเนาะโอ้เขายังบ่ตายเป็นหยังคนบ่แม่นจังซั่นขน้อยแล้วเพิ่นก็ซื้อนะโอ้ she they feel so good though they don't care they don't even think about ohแล้วก็ตายไปสิเป็นยังไงอย่างเอลียูโนฟลาวเวอร์ตัวใดจะอยากได้อันนั้นมันฮีตัวใดจะอยากได
0: ้โนเดสเปเชียลโลงคาจะว่าเรื่องโลงนี่เรื่องโลงนี
1: ่
0: มันเป็นสิ่งนึงที่สําคัญบางคนก็แบบที่ว่าอยากได้โลงงามอยากได้มีหน้ามีตาแม่นบ่แต่ว่าสําหรับคนผู้ที่ว่าเสียอาจจะบ่อยากให้เฮาสแตนแบบสั้นอาจจะบ่อยากให้เฮาจ่ายแบบสั้นเนาะก็สิ่งนึงที่ว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้าอันมันเป็นข้อที่ว่าบ่เว้าแต่ว่ามันเฮาต้องการมาเว้าเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายแนวเลือกบ่แม่นเฮาบ่แม่นว่าอยู่เมืองลาวใช่ว่ามีวัดแล้ว

0: มีลงแบบที่ว่าหลายคนแบบที่ว่าใส่เนาะอันยูพีมันมีหลายสิ่งหลายแนวที่เลือก
1: แล้วก็บ่ให้ชื่อด้วยคุณหน่อยบ่ต้องให้ชื
0: ่
1: อประเทศนี่บ่ให้ชื่อเพราะว่าแล้วเฮาก็บ่ได้เพ่ล้ําซ้ํานะเดียเพราะว่าเพ่มันเลย right ครับ
2: Yeah, I would say, okay, so the main reason why people pre-arrange is the financial aspects. Mm-hmm. What I mean by that is that you lock in most cases you lock in today's price and not pay a future higher price. For example, there was a lady who pre-arranged in 1979, put $1,900, mm-hmm. right, for what she wanted. She was a Christian lady, wanted sort of a casket mm-hmm. service, and et cetera, et cetera. At those days, the cost was $1,900.She passed away about a year ago. If the family had to pay last year's rate for exactly what she wanted, they would have to pay close to $10,000. Mm-hmm. But guess what? They didn't have to pay anything mm-hmm. because it was locked in at $1,900. So mm-hmm. you have to guarantee the services, the merchandise, the whole service, mm-hmm. and it was prearranged for $1,900. Mm-hmm. So that's why people do it, because they lock in today's price, mm-hmm. not pay a future higher price, because costs go up every year, right?
0: That's
2: material
0: right.
2: costs go up, labor costs go up, mm-hmm. you know, inflation. This is how life is, right?
0: Yeah. Kamel put me about thing ning to sometimes to say เรื่องรายจ่ายเนาะเพิ่นว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้าแล้วเฮาจ่ายไปล่วงหน้าเฮาจ่ายราคามื้อนี้บ่แม่นราคามื้ออื่นเนาะเพิ่นก็มีขอสมมุติมาให้ขอ example เนาะเพิ่นว่ามีหญิงนึงที่ว่าได้มาแพลนอัน funeral ของเพิ่น pre planning funeral ของเพิ่นนะพันก็179บอกเพิ่นว่าวันโอ76เพิ่นมาว่าหั่นอันเราได้จ่ายตอนนั้นเนาะเราแพลนล่วงหน้าแล้วเราได้จ่าย1,900แม่นบ่แล้ววันนี้เพิ่นก็หากะมาเสียปีจ่ายนี่เพิ่นจ่ายไปล่วงหน้าแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นอันสิ่งที่ว่าเพิ่นแพลนอันเพิ่นมาเสียปีจ่ายนี่แม่นบ่ทําแมวเพิ่นว่าหั่นสิ่งที่ว่าคันเฮาบ่ได้แพลนไปล่วงหน้านี่แม่นเพิ่นได้จ่ายเกือบพอ 10,000 ปัจจุบันนี้เนาะแล้วเพิ่นก็ว่าอันสิ่งขอนี่แหละเป็นขอที่ว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งนึงที่ว่าเฮ็ดให้คนแบบมาแพลนนํากันแพลนล่วงหน้าที่ว่ามาได้เซฟเงินแบบสิ
3: yeah
0: that's great I think that's really good for the Lao people because a lot of cuz we actually double do the service okay because back at home we have where a lot of our death just goes to the temple then you incur the temple costs and that includes the monk and everything and it becomes a very what do you call it economical cost for them to have we don't have funeral home mm-hmm. so when we pass away
3: know,
0: over here we incur funeral home and temple costs together
3: yes, yes.
0: so it is something that gets doubleWhen we have some passing in the Lao community,
2: yeah.
0: I remember that from experience myself. So.
2: Yeah, and that's the laws here because when someone passes, you have to follow the rules and regulations set by government, right? So that's why the costs go up, right? Mm. Because there's legislation we have to follow. Okay. And I do want to say one thing for those who are interested in pre-planning, you can spread the payments over years, depending on age.What age you are. You don't have to pay it all at once. You can spread it over years
0: yes.
2: to make it easier as a financial thing, like pay it monthly, for example.
0: That's right. Kamel เป็นก็มาบอกเนาะว่าสำหรับ pre-planning มันบ่แม่นสิ่งหนึ่งที่ว่าเราต้องได้จ่ายรวมหมดมันบอกเพิ่นว่ามันเพิ่นมี installment เนาะให้พวกเขาจ่ายแบบให้มันแบบที่ว่าคือเทื่อละเดือนบอลจ่ายไปมันก็บ่เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาต้องได้มาหับเลย
1: บ่เขาบ่ได้หับว่าไงเดี๋ยวน้องว่าสิบกว่าพัน
0: แต่สวยเพราะมันแพงเนาะสำหรับอัน
1: มันจ่ายเดือนละร้อยไปใช
0: ่ไหมล่ะก็คืออินซูลินนี่แหละไป so Kamel where do you keep that pre-planning money and how do people access it in the future
2: so I would have to say that the prepaid funds are one of the most protected funds in Ontario. There are different compensation funds that protect that money because it's invested in third parties. Funeral homes don't get that money. That actually goes to a third party like a trust or a fund that not only

0: only has the government compensation fund that protects that money, but also the banks have their own protections within those funds as well. So it's like double protection. Those monies that are held in the family name. So it's not in nothing to do with the funeral. It's also transferable. Let's say, for example, you live in Toronto, but you decide to move to British Columbia. You can transfer those funds to a funeral home over there. You have to re-sign a contract with them, but you can use those funds. Those funds are also gaining interest as well. So they're interest-bearing accounts that are going up in value.
1: So what, before I translate that, is it transferable between people or between person?
0: No, what happens is the contract is written for the recipient.
1: Okay.
0: Right? The purchaser and recipient. Could be the same person, like you pre-arrange for yourself, or a husband buys it for the wife. Typically you don't, like, let's say another family member passes, you want to use it for that.
1: No, because
0: in contract it's with the person named on the contract. But you can have a husband and wife, whoever passes first, two names, and you can apply it to that. That's another thing you can do.
2: Wow.
1: That's great to know. So can I just tell for me or not about how outside planning and มัน protect แบบใด เขาเก็บไว้ใส่ เนาะ คุณก็ได้ตอบว่า เงินที่ว่าเขาใส่ for pre-planning เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่า funeral home เพิ่นบ่ได้จับเพิ่นบ่ได้จองไว้ มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาไป trust account ของ company อื่น company ของ third party เนาะ แปลว่า company นอกจาก funeral home นี่ เพิ่นจับไว้ trust account แล้วก็มีพี่น้องพร้อม อันนี้พอสำคัญเนาะ เพราะว่าเพิ่นต้องได้เฮ็ดเอาเงินนี้เฮ็ดเวียกให้ได้เก็บพี่น้องเพื่อที่ว่าจะได้จ่ายไป ไป in the future เนาะ และเงินนี้มันก็แบบสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลมีกฎหมายที่ว่า protect เงินตัวนี้ไว้ และเงิน funeral home มันบ่มีได้จับจองไว้ว่ามันไป company
2: อื่นแล้วก็กฎหมายกันเนี่ยแม่นกฎหมายแล้วก็มี
1: insurance พร้อมอยู่ เงินนี้ที่ว่าให้จองไว้สำหรับคนที่ว่าได้เสียไปเนาะว่าเงินนี้มัน protect
2: ไลน์เนาะแต่ทีนี้คือแม่ว่าคันสมมติว่ามีสองสื่อเนาะทั้งผัวตายก่อนแล้วก็ผัวอันนี้เองก็คุณน้อยได้ถามว่าอัน
1: เปลี่ยนคนได้บ่แบบที่ว่า transfer คนไปผัวตายเมียตายก่อนหั่นได้เปลี่ยนได้บ่เพิ่นว่าคันเฮาซื้อเป็นผัวเมียหั่นเฮาได้สองซื้อที่ว่าไปผู้ใดตายก่อนก็ได้ใส่ไปก่อนเนาะบัดสำหรับคนอื่นที่ว่าบ่ได้ซื้อไปล่วงหน้าเฮาเปลี่ยนซื้อเขาบ่ได้แต่ว่าคันเฮาเสียสมมุติเนาะเพิ่นว่าเสียเฮาอยู่โตรอนโตนี่เฮาซื้ออยู่พี่
2: แล้วเฮาไปเสียอยู่ได้ง่ายๆไปอยู่แวนคูเวอร์เวลาเฮาเสียไปอยู่แวนคูเวอร์เฮาทรานสเฟอร์แวนคูเวอร์ก็ได้แต่เฮาติดต่อใช่มั้ยเฮาจะเฟนโฮมอยู่พุ่นเป็นเงินมันจะส่งไปพุ่นเด้อคุณหน่อยเด้ออันนี้สำคัญอีหลีเป็นความรู้อันนึงเด้อเนาะ
1: Yes, yes, many good.
2: คือว่าใต้อยู่ใส่กระยาบ่ค่อยจะว่าชวนโชว์อยู่แวนคูเวอร์มองระยะไม่ได้เป็นอ๋ออันนี้คลาสสิสอีเวนต์เดอะสเตททูไรท์
1: I guess this is a perfect transition out of town, out of death, out of country death insurance, or it's something ถ้าจะว่าคนลาวนี่มักไปช็อปไปเที่ยวเนาะไปคือว่าแข่งกันไปเที่ยวนี่เลยไม่ไผกับไปแบบที่บอนที่ว่าโอ้สวยงามหลายเนาะอันนี้คาเมลเพิ่นก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าfuneral home เพิ่นได้บ่ได้กำไรนำดอกแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ว่าเพิ่นออฟเฟอร์ให้เนาะ สำหรับอันนี้เพิ่นก็ห้องเดธอินชูแรนซ์เอาท์ออฟเดอะคันทรีเนาะทราเวลลิ่งเนาะมันคัฟเวอร์แต่เวลาเฮาสูญเสียเวลาเฮาออกนอกประเทศเนาะอันนี้ก็จะให้คาเมลว่า
3: Can you talk a little bit more about the out of country death insurance? I think it's very helpful.
0: It's a travel insurance and not necessarily you have to be out of country, right? Maybe

0: So when you have the travel insurance, it's zero cost to bring you back.
1: อันนี้ก็เป็น Iceland อันนึงที่ cover แบบการตายที่ว่า บ่ได้อยู่บ้านเนาะบ่ได้อยู่เมือง เฮาอาจจะออกไปเสียแบบที่ว่า not necessary you and America หรือว่าไปท่องเที่ยว you and ประเทศอื่นเนาะ you Canada ก็เป็นก็ cover ได้เนาะ สมมุติเพิ่นว่าหลายคนที่ว่าบ่แม่นว่าไปเที่ยวไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานให้กันก็คือกัน สิ่งหนึ่งที่ว่าคันเฮาสูญเสียไปที่ว่าบ่ได้อยู่ใกล้ครอบครัว เวลาเฮาส่งเพิ่นว่าส่งศพเฮากลับคืนมาหรือไปส่งมาเพิ่นว่ามันแพงหลายแบบ anywhere from 10,000 ถึง 15,000 US เนาะอันนี้ก็แม่น Insulin to cover, so I do it, I cover.
2: So we bought it paying, no, it's not that expensive. Mm-hmm. I bought it with my sister.
1: There you go. Yes.
0: You know what it is? It's at end of day's protection, right? Because it's very stressful. Could you imagine you passed away in like Italy, right? Or any other country you think of. Nobody knows what to do. But when you have this card, they give you, you put in your wallet, it has an international phone number. All you do is you call that number and they take care of everything. They do all the documentation, booking the flights, dealing with all the local requirements. It's not the stress of the family. It's that team on the customer. They look after to get everything, to bring that person back to Toronto, for example. Because usually that's what the case is, right? Because all the family's here. Right, no one's all going to one place like Italy. They're going to bring that one person back here, right? And that's what the purpose of that insurance is to bring them back here.
1: คำเอาเป็นได้ว่าเนาะเรื่องอันนี้เวลาเขาสูญเสียหันอาจจะบ่ได้คิดรอบคอบเนาะคันเขามี protection ตัวนี้นี่เพิ่นว่าการที่ว่าเขาต้องได้แบบที่ว่าเว้านำประเทศอื่นภาษาอื่นหันมันก็หนักหนาเนาะเพราะว่าคันเฮามีอินซูแลนตัวนี้เพิ่นมีกักไข่ที่ว่ามีโทรศัพท์นัมเบอร์เวลาเฮาออกนอกประเทศเนาะให้เพิ่นมีทีมที่ว่าแบบได้เว้าภาษาลายแนวภาษาละเพิ่นก็ซอยเหลือแนวที่สําคัญเฮาเว้าแบบที่ว่าเฮาเว้าแบบอังกฤษบ่อันนี้เว้าแล้วก็ทีมเขามีคนอื่นที่ว่าจะไปไปเว้านําอันอยู่ประเทศอาจจะเป็นภาษาอื่นอินซูแลนตัวนี้นี่รับประกันว่าเพิ่นซอยเหลือเพิ่นจัดการหมดทุกสิ่งทุกแนวอันเอาคนที่เขาฮักที่สูญเสียไปแล้วกลับคืนมาเพื่อให้
2: เขาก็กลับคืนมาคะแนนเขาแมว right yeah you can do it over there but they transfer the fund to the
1: would you be able to cover maybe the funeral arrangement there in another country if you don't bring the corpse back home?
0: So what happens is if you have pre-planned money, right, and you pre-arrange it, let's say you pre-arrange it with Lotus Funeral, and the person traveled back home, and they pass away there, and they don't want to come back here, they want to just do the funeral there.
2: Yeah, over there, yes.
0: The funds that are in the trust account, for example, go back to the estate of the person here. So it's not... you can use it to go pay it there, but usually
1: it gets value or
0: so it's whatever that value is that's gained interest.
3: 晚上10点 You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.